สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักหน่วงหลายรอบต่ออิหร่านทางกองบัญชาการกล่าวว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้เอาคืนต่อการโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งในซิริกซึ่งเป็นเมืองท่าในภาคใต้ทางสถานีเผยว่าได้ยินเสียงระเบิดเพิ่มเติมบนเกาะเกซัมในเวลาเดียวกันกระทรวงการคลังของสหรัฐเผยว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตที่ยินยอมให้ขายน้ำมันอิหร่านในทางปฏิบัตินี่เป็นการกลับข้อความของบันทึกความเข้าใจที่สองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนที่แล้วในการกล่าวแก่ NHK เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งประจำทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันอีกครั้งว่าบันทึกความเข้าใจนี้ตั้งอยู่บนการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนั้นไม่อาจยอมรับได้และอิหร่านต้องเจอผลที่ตามมาแต่ทางอิหร่านกล่าวว่านี่คือการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจนี้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนายคาเซมการีบาบาดีกล่าวว่าการโจมตีและการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นสวนทางกับสิ่งที่ตกลงกันไว้และเขาได้ออกสิ่งที่เขาเรียกว่าการเตือนที่เอาจริงเขากล่าวว่าอิหร่านจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติคราวนี้ดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้งราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงพุ่งขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมโดยช่วงหนึ่งแตะระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่แพงขึ้นราวร้อยละ5เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าบรรดาผู้นำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมาชุมนุมกันในตุรกีเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดระยะเวลา2วันก่อนการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจนาโตอย่างยิ่งประธานาธิบดีตุรกีนายเรเจปไตยิปแอโดอันให้การต้อนรับผู้นำเหล่านี้และเขาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในกรุงอังการานครหลวงของประเทศในวันแรกของการประชุมสุดยอดนอกจากนี้เขาจัดการพบปะกับนายทรัมป์ด้วยก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดนายทรัมป์กล่าวว่าผมผิดหวังอย่างยิ่งกับนาโตและว่าการตามตรงหากนี่ไม่ได้จัดขึ้นในตุรกีที่ซึ่งเพื่อนของผมเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่มาเข้าร่วมงานนี้หรอกนายทรัมป์กล่าวว่าพันธมิตรนาโตไม่ได้มาช่วยสนับสนุนสหรัฐในความขัดแย้งกับอิหร่านในการกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนายทรัมป์กล่าวว่าผู้นำของทั้งยูเครนและรัสเซียต่างต้องการทำข้อตกลงแลกประโยชน์และอยากให้เรื่องนี้จบลงประธานาธิบดียูเครนนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เขากล่าวต่อเวทีเสวนาด้านกลาโหมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดนี้นายเซเลนสกี้กล่าวว่าขณะที่สงครามนี้ยังดำเนินอยู่การุณาช่วยจัดหามิสไซล์ให้เราเป็นการเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับเราในขณะนี้เราสามารถจัดการทุกเรื่องนอกเหนือจากนี้ได้ด้วยตัวเองรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตกับหุ้นส่วนทั้ง4ของนาโตในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในการประชุมที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดของนาโตในกรุงอังการานครหลวงของตุรกีเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการประชุมนอกรอบนี้รวมถึงเลขาธิการนาโตในมาร์ค ลุตเตอร์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอีแจมยองรัฐมนตรีจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายโมเทงิโทชิมิตสึและรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศญี่ปุ่นนายโคอิซุมิชินจิโรนายลุตเตอร์แสดงความหวังฟูมฟักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับบรรดาหุ้นส่วนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อความท้าทายต่างๆที่มาจ่ออยู่ตรงหน้าประชาคมนานาชาตินายโมเทงิกล่าวว่าความมั่นคงของภูมิภาคยูโรแอตแลนติกและของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นไม่อาจแยกจากกันดังที่มีการแสดงให้เห็นกันแล้วโดยความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือในยูเครน
นายโคอิซึมิกล่าวด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถปกป้องตนเองได้เต็มที่เพียงลำพังประเทศเดียวอีกต่อไปแล้วและความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกับนาโต้นั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันเรื่องการรวมพลังกันยิ่งขึ้นระหว่างนาโต้กับพันธมิตรทั้ง4ของนาโต้ในด้านต่างๆเช่นอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ในวันพุธที่8กรกฎาคมผู้คนจำนวนมากได้นำดอกไม้ไปวางไว้ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซถูกยิงเสียชีวิตขณะกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้สถานีรถไฟยามาโตะไซไดจิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ชายคนหนึ่งในช่วงวัย20ปีจากเกียวโตกล่าวว่า4ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาเสริมว่าเขาต้องการให้คนรุ่นต่อไปรับรู้ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งถูกฆ่าชีวิตจากการกระทำที่รุนแรงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลแขวงนาราได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายยามางามิเทสยะวัย45ปีในข้อหาฆาตกรรมอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะโดยฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวแล้วในการพิจารณาคดีชั้นต้นความสนใจมุ่งไปที่ความรุนแรงของคำตัดสินโทษและน้ำหนักที่ควรนำมาพิจารณาในประเด็นเรื่องภูมิหลังของนายยามางามิครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากแม่ของเขาบริจาคเงินจำนวนมากให้กับกลุ่มศาสนาที่เคยรู้จักกันในชื่อโบสถ์แห่งความสามัคคีคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้หารือกันในตุรกีพวกเขาแสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนเมื่อไม่นานมานี้และเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคมนายโมเทงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้พบหารือกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและนายโชฮยอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้หนึ่งในหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาหารือคือความเคลื่อนไหวทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นของจีนจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ที่6ว่ากองทัพเรือของจีนได้ยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่บรรทุกหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รัฐมนตรีทั้ง3เห็นพ้องกันว่าประเทศของตนจำเป็นต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวและแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงกำลังทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขายังยืนยันถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยยืนยันว่าจะร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์หลังการประชุมนายโมเทงิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาได้หยิบยกความกังวลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของจีนขึ้นมาพิจารณาจากมุมมองด้านความมั่นคงสำหรับญี่ปุ่นและภูมิภาคนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่และรุนแรงมากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันศุกร์ที่10ถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่9พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือทะเลทางตะวันออกของฟิลิปปินส์พายุลูกนี้มีแรงดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง930เฮกโตปาสคาลและมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางโดยมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะซึ่งรวมถึงเกาะมิยาโกะและเกาะอิชิงากิในจังหวัดโอกินาวาโดยยังไม่อ่อนกำลังลงลมในจังหวัดโอกินาวามีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆโดยอาจมีลมกระโชกแรงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเกาะซากิชิมะในวันศุกร์ที่10และ252กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเสาร์ที่11โดยลมที่มีกำลังแรงขนาดนี้สามารถพัดบ้านเรือนบางส่วนจนพังลงได้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวจะทำให้เกิดฝนตกหนักด้วยโดยคาดการว่าจะวัดปริมาณน้ำฝนได้50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงบริเวณหมู่เกาะซากิชิมะตั้งแต่วันศุกร์ที่10เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงคลื่นสูงคลื่นพายุซัดฝั่งและดินถล่มยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนในเวเนซุเอลามากกว่า 3,800 คนแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลารัฐบาลระบุว่าจนถึงวันที่8กรกฎาคมมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 3,811 คนและยังมีผู้ที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกเป็นจำนวนมากรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าประชาชนราว 18,000 คนสูญเสียบ้านเรือนและคนจำนวนมากจำต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว87แห่งเมื่อวันพุธที่8เดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเธอให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูประเทศผู้คนจากประเทศอื่นๆและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้เริ่มส่งมอบความช่วยเหลือแล้วโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินอีก296ล้านดอลลาร์หรือราว 9,900 ล้านบาทในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันพุธที่8กรกฎาคมโดยมีรายงานว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายประมาณ80แห่งในอิหร่านเมื่อวันอังคารที่7และระบุว่าได้มีการโจมตีเพิ่มเติมในวันพุธที่8สื่ออิหร่านหลายสำนักรายงานว่าท่าเรือและโรงพยาบาลในเมืองชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังระบุว่าสะพานรถไฟทางตอนเหนือถูกโจมตีและได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองบันดาอับบาสและซีริกทางตอนใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่9ว่า
พวกเขาได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนและเตือนว่าหากสหรัฐโจมตีซ้ำอีกจะขยายการตอบโต้ไปยังฐานทัพอื่นๆทั่วภูมิภาคนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นแจ้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อให้ทั้งสองประเทศนำเรือใหม่ที่อิงพื้นฐานจากเรือฟริเกตของญี่ปุ่นไปใช้งานได้เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมนายโคอิซุมิได้พบหารือนายแพทคอนรอยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกลาโหมของออสเตรเลียและนายคริสเพงรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ที่ประเทศตุรกีระหว่างการหารือนายโคอิซุมิได้กล่าวถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียในการสร้างเรือใหม่โดยใช้พื้นฐานจากเรือคุ้มกันหรือเรือฟริเกตชั้นโมงามิของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นรวมถึงกล่าวถึงเรื่องที่นิวซีแลนด์กำลังพิจารณาให้เรือรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเรือใหม่ที่จะนำไปใช้พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงว่าญี่ปุ่นยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมสื่อมวลชนได้เข้าชมการเปิดตัวห้องโดยสารส่วนตัวที่จะเริ่มใช้ในรถไฟชิงกันเซ็นสายโทไกโดและซังโยบริษัทการรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อ JR Central และบริษัทการรถไฟตะวันตกญี่ปุ่นหรือ JR West มีแผนจะเปิดให้บริการห้องโดยสารส่วนตัวนี้ในรถไฟชิงกันเซ็นบางขบวนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมห้องโดยสารส่วนตัวนี้มีประตูห้องล็อกอัตโนมัติและเปิดได้ด้วยบัตรเติมเงินหรือบัตร IC ภายในห้องมีเก้าอี้ปรับเอนได้มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่มี Wi-Fi เฉพาะสำหรับแต่ละห้องและมีลำโพงที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บกระเป๋าที่ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดถือขึ้นเครื่องบินได้ทั้งยังปรับความสว่างของไฟและอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศได้ด้วยห้องส่วนตัวดังกล่าวมี2แบบห้องที่โดยสารได้สูงสุด2คนมีโซฟาติดตั้งไว้ด้วยห้องที่โดยสารได้คนเดียวราคา 42,390 เยนหรือราว 9,280 บาทต่อผู้ใหญ่1คนสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างโตเกียวกับชินโอซาก้าหากจองทางออนไลน์ซึ่งจองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนห้องโดยสารที่โดยสารได้สูงสุด2คนราคา 67,90 เยนหรือราว 13,310 บาทโดยผู้ที่โดยสารคนที่2จ่ายเพียงค่าโดยสารพื้นฐานร่วมกับตั๋วด่วนพิเศษเท่านั้นไม่ต้องจ่ายค่าห้องเพิ่มจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่และรุนแรงมากมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันศุกร์ที่10ถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่9พายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือทะเลทางตะวันออกของฟิลิปปินส์พายุลูกนี้มีแรงดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง930เฮกโตปาสคาลและมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณศูนย์กลางโดยมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง252กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะซากิชิมะซึ่งรวมถึงเกาะมิยาโกะและเกาะอิชิงากิในจังหวัดโอกินาวาโดยยังไม่อ่อนกำลังลงลมในจังหวัดโอกินาวามีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆโดยอาจมีลมกระโชกแรงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเกาะซากิชิมะในวันศุกร์ที่10และ252กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเสาร์ที่11โดยลมที่มีกำลังแรงขนาดนี้สามารถพัดบ้านเรือนบางส่วนจนพังลงได้พายุไต้ฝุ่นดังกล่าวจะทำให้เกิดฝนตกหนักด้วยโดยคาดการว่าจะวัดปริมาณน้ำฝนได้50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงบริเวณหมู่เกาะซากิชิมะตั้งแต่วันศุกร์ที่10เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงคลื่นสูงคลื่นพายุซัดฝั่งและดินถล่มยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนในเวเนซุเอลามากกว่า 3,800 คนแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลารัฐบาลระบุว่าจนถึงวันที่8กรกฎาคมมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 3,811 คนและยังมีผู้ที่ไม่ทราบชะตากรรมอีกเป็นจำนวนมากรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าประชาชนราว 18,000 คนสูญเสียบ้านเรือนและคนจำนวนมากจำต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราว87แห่งเมื่อวันพุธที่8เดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐเธอให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูประเทศผู้คนจากประเทศอื่นๆและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้เริ่มส่งมอบความช่วยเหลือแล้วโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินอีก296ล้านดอลลาร์หรือราว 9,900 ล้านบาทในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการฟื้นฟูกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันพุธที่8กรกฎาคมโดยมีรายงานว่าส่งผลให้เกิดความเสียหายกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายประมาณ80แห่งในอิหร่านเมื่อวันอังคารที่7และระบุว่าได้มีการโจมตีเพิ่มเติมในวันพุธที่8สื่ออิหร่านหลายสำนักรายงานว่าท่าเรือและโรงพยาบาลในเมืองชาบาฮาทางตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังระบุว่าสะพานรถไฟทางตอนเหนือถูกโจมตีและได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองบันดาอับบาสและซีริกทางตอนใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่9ว่า
พวกเขาได้โจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนและเตือนว่าหากสหรัฐโจมตีซ้ำอีกจะขยายการตอบโต้ไปยังฐานทัพอื่นๆทั่วภูมิภาคนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นแจ้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อให้ทั้งสองประเทศนำเรือใหม่ที่อิงพื้นฐานจากเรือฟริเกตของญี่ปุ่นไปใช้งานได้เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมนายโคอิซุมิได้พบหารือนายแพทคอนรอยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกลาโหมของออสเตรเลียและนายคริสเพงรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ที่ประเทศตุรกีระหว่างการหารือนายโคอิซุมิได้กล่าวถึงการพัฒนาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียในการสร้างเรือใหม่โดยใช้พื้นฐานจากเรือคุ้มกันหรือเรือฟริเกตชั้นโมงามิของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นรวมถึงกล่าวถึงเรื่องที่นิวซีแลนด์กำลังพิจารณาให้เรือรุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับเรือใหม่ที่จะนำไปใช้พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงว่าญี่ปุ่นยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมสื่อมวลชนได้เข้าชมการเปิดตัวห้องโดยสารส่วนตัวที่จะเริ่มใช้ในรถไฟชิงกันเซ็นสายโทไกโดและซังโยบริษัทการรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อ JR Central และบริษัทการรถไฟตะวันตกญี่ปุ่นหรือ JR Westมีแผนจะเปิดให้บริการห้องโดยสารส่วนตัวนี้ในรถไฟชิงกันเซ็นบางขบวนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมห้องโดยสารส่วนตัวนี้มีประตูห้องล็อกอัตโนมัติและเปิดได้ด้วยบัตรเติมเงินหรือบัตร IC ภายในห้องมีเก้าอี้ปรับเอนได้มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่มี Wi-Fi เฉพาะสำหรับแต่ละห้องและมีลำโพงที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บกระเป๋าที่ใส่กระเป๋าเดินทางขนาดถือขึ้นเครื่องบินได้ทั้งยังปรับความสว่างของไฟและอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศได้ด้วยห้องส่วนตัวดังกล่าวมี2แบบห้องที่โดยสารได้สูงสุด2คนมีโซฟาติดตั้งไว้ด้วยห้องที่โดยสารได้คนเดียวราคา 42,390 เยนหรือราว 9,280 บาทต่อผู้ใหญ่1คนสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างโตเกียวกับชินโอซาก้าหากจองทางออนไลน์ซึ่งจองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนห้องโดยสารที่โดยสารได้สูงสุด2คนราคา 60,790 เยนหรือราว 13,310 บาทโดยผู้ที่โดยสารคนที่2จ่ายเพียงค่าโดยสารพื้นฐานร่วมกับตั๋วด่วนพิเศษเท่านั้นไม่ต้องจ่ายค่าห้องเพิ่มจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น